0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Egadri job. Not only these of you, didn't tell you so tired. Not only empty trouble, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and river. Not only the way. A gentle sister job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again, I lay. A battery big hala. Not a big way. Oh, wait, you did. With that, so good people. My jewelry good, Tabby. Serious. Diverse in rain, it's hard. Did you gagway, BDF car? Not a big way. เมื่อเดียวกูยังยังยังสั่งจีนอ่ะแต่ตัวเองยังไม่รู้เรื่องพี่ดูเรื่องนั้นรู้ไม่กูมันมาเลยนั้นรู้เลยตัวเองนั้นรู้เลยมีอยู่นั้นรู้เป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักครั้งแต่ละกูเป็นจริงจังสั่งจีนได้ไหมสั่งจีนได้ไหมสั่งจีนต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะ
1: 我的，第二个第二排比你强。我的那句爱情的其他，我的心思就是说中人家，我的慢慢带过别人家，我的那句冷漠的漂浮，你谁要不？